ตับยับปันไอ้ยังก็มาดังนวงประยำพิเศษดันบตุบวตะกังตนรตุบวะ79เลเลกเลียนอุยันบกอบรายมันสะมาดังกบังลมอกผู้จวะโอกสามไปวะระนาวกรอกรอกบะดาวันบกอกุสวนกังงันกสลาบวันบุกะโอสาดปะปะกะกะตาวดาขนาบุยังบุลอนิตกบาลุมะนิตกาบนาปะสังอาลมัยยบารุดัตไตดาตัญยวงยูรวงยูรวดบกาบุ

ลไม้ทะลุมาเลียตะเบียงกันนันมาดอกดานมุมวันริญญาณตะลันตัวละวันตาลันซ้ำนุ่งละไงวันดารอกงาม

าเรียกตะเบียงขี้บอกเฮาหนูกูมั่งดารองันตอกไอปดอกตะกอรำปอกอรวงงายาไลโอ้นุมัสเลตัวมันดีเวเนียงอุติกตามปิลิไอสุงไงเอาไว้กะตินดอตัวละกี้

รามิตวนาสิติตุตุดาสัมปลิปดีงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ